0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิตตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางจุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอาบจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ทุกครับนะเวลาดีกับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับนะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทางระบบ

ช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบการเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันก่อนครับฟังกับงานเพลงก้องเสรีรุ่งสว่างกับนะงานเพลงเสรีข้อพรก็ให้ความสุขจงเป็นก้องทุกๆท่านฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังช่องแรกก็รายการมองงานเพลงมองความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังจบไปกับนาเทรีก็พรงานเพลงก้องเทรีหลวงสว่างครับท่านผู้ฟังนะถ้าจะว่าไปแล้วนี่ครับท่านผู้ฟังนะนายกปัจจุบันนี่กับการก้องพรนี่ครับก็ยังมีกับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจกับท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าความเจริญทางด้านเทคโนโลยีจะมีมากขึ้นก็ตามครับความเจริญทางเทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการกับท่านผู้ฟังเป็นการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ครับนะซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือและนวัตกรรมให้มีความก้าวหน้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับและสามารถนำมาทดแทนกับเทคโนโลยีเดิมเผื่ออะไรกับเผื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เนี่ยกับนะรวมถึงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานและระบบเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นครับท่านผู้กังไอ้นี่เรื่องของเทคโนโลยีที่นำมาจ่ายกันอยู่ในปัจจุบันครับท่านผู้กังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้กังมากมากที่ติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาหลายท่านกับได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงครับนะครับใช่เลยกว่านี้มาจากบ้านนำกระจายผีลุงครุฑและทีมงานถึงประกอบด้วยคุณน้องติ๋วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานใจโครงและก็คุณน้องไหลส่วนชายที่ส่งวันนี้มาจากบ้านบางด้านครับนะคุณน้องเจ๊ครับนะโตกันเข้ามาพี่เจษกับนะบอกว่าหมอไม่กับคุณพอเพียรด้วยความกินดินดีกับนะไม่คัดกองไม่คัดใจคอยสักครู่นะครับนะส่วนชายที่สามนี้ก็มาจากสิงห์นครคุณนงชัยครับชายที่สี่ครับมาจากบางด้านเช่นเดียวกันกับนะคุณปากองคุณปาใจดี

นะใช่ที่อาพี่สาวอำเภอสิงห์นครใช่ที่อกหนองเศร้าครับอยู่ที่บ้านน้ำกระจายหมู่บ้านธนาดีและสุดท้ายใช่ที่7พี่นูนอยู่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายครับนะที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักหรือว่าคนที่ตันคิดถึงครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ความกันโตดีกว่าอย่ารอกันจ่าทักกันนานครับนะมาถึงที่มานพี่ลุงครุฑกับน้องติ๋วครับแนะนำว่านว่านานเพลงก้องทูลท่องใจครับนิราศเวียงพิงและก็โตกันด้วยพ้นธนาสุนทรเนื้อกำลังใจไปกว้างพร

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังผู้ตึงกำลังใจนี่ครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนล้วนมีความไม้และหญิงใหญ่เสมอครับท่านผู้ฟังถ้าไม่ผู้ได้รับนี่ครับกำลังใจจะได้มีพลังมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปครับท่านผู้ฟังนะจะไปกับงานเพลงของเจ้ายิ่งลูกทุ่งฝนธนาชุนทนกับงานเพลงนึ่งกำลังใจขอบคุณมากๆจากน้องติ้วและคุณน้องแต้วที่มานไปลงครุฑในเขตแนะนำกันเข้ามาครับนะก็เวลากันสักครู่มากันที่อุสมัยขาจวิทบ้านบางนานที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหารือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันนายกับนาทีอุทมไม้กาจวิทบ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองชงคราครับสู้นกซองซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะตัวไปได้กับทีอุทมไม้กาจวิทบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กซงคราที่นี้จำนายกับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเบอร์เทนแม็กไม้แม็กมือซองให้บริการตั้งสู้ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปะฟรีกับไม่มีเงินไขไม่จำกัดจำนวนกลางใช้บริการกันได้ครับนะที่อามอย่างยลอแม็กซงคราถนนจำจิบเม็ดตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองซงคราครับนะชูนเก่าอกเก่าซงอาหาช่างบกซ้ำท่านผู้ฟังโทรไปชอบท่ำรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการโดยหนองอามครับท่านผู้ฟังที่ไปใจบริการบอกกับทางร้านกันชักนิดหนึ่งบอกว่าฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านกันต่อครับยังอยู่ที่บ้านนำกระจายครับพี่ลุงครุฑไอเกตแนะนำงานเพลงของสยสยพี่เป้าสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักษายันน้อยๆแต่ขอรักษายันนานๆฟังกันเลยครับนางงานเพลงอำนาจแห่งความคิดถึง

กรับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของเก่าเว้าเสียงทองครับนุ่มเรือนแพหมอบความสุขไงกับทุกท่านขอบคุณมากมากครับนะพี่ลุงครุฑและทีมงานซึ่งประกอบโดยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องบ่าวบ้านชัยคลองและก็คุณน้องไลที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาโตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ท่านชอบมอบไปกับคนที่ท่านรักขอบคุณมากๆครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันช้าถ้ากันนานมาถึงบ้านบางด่านครับคุณน้องเจ๊ครับนะวันนี้เกียรติโตกันเข้ามาเองนะครับนะแนะนำงานเพลงก้องเจนนี่ครับนะไดมอนด์ตาสดชื่นว่ากันปานันครับนะแล้วการงานเพลงแฟนใครไม่รู้ครับนะนี่กับพี่เจษจริงๆกับนะหมอไม้กับคุณพอเพียนครับนะแล้วกาคุณปาคองคุณปาเจดีท่านผู้กวางที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับกว้างงานเพลงนี้กันก่อนครับแฟนใครไม่รู้ครับนะหมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจบไปกับงานเพลงของเจนนี่ไดมอนด์ตาสดชื่นครับงานเพลงครูหมอโนราครับขอบคุณขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีน้องเจ๊กับนะที่ให้เกียรติแนะนำกันก้ามาแล้วก็บอกกว่าหมอไปกับคุณพ่อครับนะคุณพ่อเพี้ยนครับขอบคุณมากๆครับนะครับก็เวลากันอีกสักครู่ครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์หรือว่าก้องรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับซังอะไรด่วนในตำรุนตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองจงกล้าครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะสำหรับเรื่องของเครื่องกรองน้ำครับท่านผู้กวางยอคอดเวลุนเนียวพลัดครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กวางซื้อกันตอนนี้ครับนะบริษัทเปลี่ยนไส้กรองไอฟีถูกซี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการครับลั่งการค้าไอฟี7ปีเต็มติดตั้งไอฟีด้วยครับท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ไข่นี่ครับไปชาติได้ฟรีตึ้งทีแล้วก็ตึ้งบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประสาทหรือว่าตาล่วงจางครับและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ล่วงหลวงอิมครับนะณวัดกระเทศจุลธีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับมีโอกาสไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะมามอบานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ความกันโตอย่าโรคกระจาตากันนานครับนะเรื่องความสุขทางด้านเชียงเพลงครับนะมาถึงหนองชายกับอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอสิงห์นครได้กำชับกำชาบอกว่ามอบให้กับบ่าวผู้พ่อที่มานลูกเทียดว่าคำคุณหนองตาลที่มานมอราชภัฏชงคราครับนะด้วยความยินดีครับไม่กัดข้องไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องเอกใจสี่วิชัยพี่ล่วงลอกเด็กแล้วโตกันโดยงานเพลงที่ส่องข้องแก้วทำนกเมืองไม้ครับรอพี่ที่สิงห์นครอีก

ngàn bền con kèo thăm nộp mừng mấy gặp nà รอพีที่สิงหานครขอบคุณมากๆจากหนองคายอำเภอสิงหานครให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับเวลา 11:53 น.ครับขอบคุณมากๆกับท่านผู้กว้างที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้กวางทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งท่านผู้กวางชื่นชอบเพลงไหนมอบไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาที่074812055ซ้ําย้ําอีกทีครับนะ074812055มามอบความสุขให้กับท่านผู้กวางได้กวางกันต่ออย่ารอกันจ้าจ้ากันนานนะมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กวางกันครับจริงๆแล้วกระทึงคุณปากองแต่ว่ายังไม่มีเพลงที่นะกล้ามไปก้นก็แล้วกันนะหมอภัยกับคุณผีสาวอำเภอสิงห์นครกันก้นนะครับนะอันเพลงอกอุ่นสั่งทองที่ใส่กลับไปควังครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของชัยนาบุญยโชตกับนะงานเพลงท่านนั้นก็คือขนามขอบคุณมากๆจากคุณผีเศร้าครับอยู่อำเภอสิงห์นครในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะก็เวลากันสักครู่ครับมากันที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเลขขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล่องแล้วก็ยังให้บริการครับให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันนายดิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองชลบุรีครับนะสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับตัวไปได้กับดิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์สงคราที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการต่างสุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางครับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีก็ไม่มีเหินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนะที่อามอย่างยลอแม็กซ์สงคราถนนทั้ง10เมตรตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าชุนเก่าอกเก่าช่องอาจ้ามบกซ้ำท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนันน้อยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางอรันกันชักนิดหนึ่งบอกกว่ากวังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางอรันยินดีครับนะมีส่วนลดในกับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะหมอบ้านเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กวังกันโตครับกวางงานเพลงคงสุริยันทรงแสงครับซ้ำรวยใจดีซ้ำลีใจดำฟังพร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังจบไปกับงานเพลงก้องเศร้าดอกยาตายอรไทยกับ

0: งเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องไลอ้นการบัณฑิตกับนะจันรักเพลงลูกถุงครับขอบคุณมากๆจากบางด้านกับคุณป้าใจดีคุณป้ากองให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะสำหรับเรื่องก้องไลรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองไลยนต์ครับนะรุ่งเรืองไลยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใส่บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสร้างอะไรด้วยในตำลุนตำเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมกับหน้าถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องกล้าครับจูน81ถ้ามาที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยอคอดเปรุ่นเนียวพัดครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนใจกรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการก้ายทันฟรี7ปีเต็มครับบริการให้ฟรีด้วยโอเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ไข้ไข้ครับไปซ่าติดได้ทันฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญครับรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประชาชนหรือตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะหรือว่าล่วงหลวงอิ่มครับนวัดกระเทศจุฬาทีอำเภอละโนดจังหวัดช่องคลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะมีโอกาสไปรวมงานกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันต่อรอกันนานสักนิดครับนะปล่อยไปตามคิวนะที่ท่านแนะนำกันเข้ามาถึงคุณน้องสาวหมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องมนแคนแก่นคูนครับยามโทก็โทอาและก็โตกันด้วยก้นนิกาอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันทร์ผู้ฟังจบไปกับงานเพลงของมนแคนแกนคูนครับนะชื่องานเพลงว่ากอนิกาขอบคุณมากๆจากหนองเช้ามู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะโอ้สมัยกาเทวิตบ้านบางด้านครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กรองแล้วก็ยังให้บริการในคำปรึกษาหารือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทิวช่องไม้กาจวิทบ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าครับจูนอกช่องที่อาหกตองอาร์กอหกครับนะตัวไปได้ครับทิวช่องไม้กาจวิทบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กช่องกล้าที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเบอร์เทนแม็กไม้แม็กมือช่องให้บริการต่างทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังไงบริการครับปลายางครับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเอื้อนก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ครับนาทีอ้ำอย่างยนต์ลอแม็กซ์ทรงกล้าถนนจำทิพย์เม็ดตะบนก็รูปจางอำเภอเมืองทรงกล้าทุนเก่าฮกเก่าทรงอาหาซ้ำฮกซ้ำจันพวกวังโทรไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการหน้าน้อยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขมอบงานเร่งให้ท่านผู้กังได้กวังกันต่อเดินทางมาถึงชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะคุณพี่นุ่นครับกำจับกำชาบอกว่ามอไม้กับอามอย่างยลอแม็กซ์ส่งกล้าในจังเวกจังกรึงถอยกาวถนนไซบุรีกุญใหญ่เนี้ยวกับนะอยู่ชุมชนชมวังและท่านผู้กวางที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยายินดีหญิงกลับไปกวางพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับนะอ่านเพลงข้องลุงขวาปลายพญาครับกับงานเพลงเศร้ากระบี่ยังรอกับหมอ

กราบท่านผู้ฟังงานเพลงก้องมนสวรรค์ฟันผู้ต้นครับนะไม่ลืมเศร้ากะบี้ครับขอบคุณมากๆจากพี่นุ่นชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามาครับนะมอบความสุขให้กับทุกท่านกราบเดินทางมาถึงคุณพี่พรกับอยู่ถนนราชอุทิศ1ซอย14ครับในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะวันนี้เกณฑ์แนะนำงานเพลงก้องนายนั่งสิงห์ครับนะลมวาวแล้วก็ต่อกันด้วยเสียงสะท้อนจ้ะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับการบุกฟังเสียงสะท้อนจากนากรที่กับนะก้องนายนั่งสิงห์กับนะขอบคุณมากมากกับนะจากคุณผีพรถนนราชุติ1ถอย14ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาเกณฑ์แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากลับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายกลับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการรับจ้างอะไรด่วนในตามรุ่นตามเยาะติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาที่4 2 4 5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยอโคเวรุ่นเดียวพลัดครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายทันฟรี7ปีเต็มครับติดตั้งให้ฟรีครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปลี่ยนใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ค่ายครับไปซ่าติดให้ทันฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประชาชลือตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจันทร์หรือว่าล่วงหลวงอิ่มกับนะนวัดกระเทศจุฬาธิอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสไปรวมตามวันเวลาดังกล่าวครับนะมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตครับนะมาถึงนุ่มหมอเตยพี่เทศหมอไม้กับคนที่เลิศหรือว่าคนที่บ้านท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาคงจะหมอไม้ได้สักหนึ่งงานเพลงครับนะเสน่ห์เศร้าโอ้ยังพิงงานเพลงของสุรพ

าจากนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นานครให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามาสเสน่ห์เศร้าเวียงพิงสุรพลสวัสดิ์เจริญฟังกันต่ออย่ารอกระจาตากันนานหมอความสุขไงกับสุขทุกท่านพี่โอปากูนบ้านบางด้านให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามาคงได้สักหนึ่งงานเลย

ธีมานกเอียงจันทีมามอบความสุขให้กับทุกทุกท่านขอบคุณมากมากกับจากพิโยปาคุณบ้านบางดานมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านได้ฟังกันต่อมาถึงในจังเวกช่วยกาวถนนไซบุรีได้จังถึงมอบปีเทศให้กับพี่นุ่นคุณใหญ่เนี้ยวชุมชนสมวังและจันบุกวังทุกทุกท่านครับ

งานเพลงก้องประโยชน์สุริยันคนตายรักคนตายกับน่ะไอ้เกณฑ์นำมาจากไหนจังเวกจังถึงถอยกาวสนั่นจังถึงถอยกาวสนั่นสุรียังไม่จบแต่เวลากับเรื่องไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณดีเจน้องนึงกับน่ะขอบคุณคุณร่มไม้ธนาทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำพูดนึงว่าจะได้ที่กระผมพูดไปผิดพลาดกระผมข้อไปเวลากระมดกระมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนกับเจอกันไหมในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกระผมวิทยาแจ้งมานี่

0: คนน้องก็สวยคนพี่ก็สวยว่าที่แม่ยายิ่งสวยใหญ่กลุ่มเหลือเกิน
1: อ้าวงั้นก็เหมาซะเหมาซะเลยผู้พยาเทครัว
0: เหมาไม่ได้สิจ๊ะพ่อตาเป็นนักเลงใหญ่อ่ะ
1: อ้อกลัวมันกันเหรอ
0: กลัวไว้ก่อนสิจ๊ะ

0: แหมถ้าได้คนพี่มากกซ้ายคนน้องมากกขวาลองวาดภาพนึกดูสิว่ามันจะสุโขพินโยสุโขไทยแค่ไหนนี
1: ่มันก็บ่แน่หรอกนายพี่อาจจะโดนศอกซ้ายทีศอกขวาทีจนกระทั่งหัวโนเป็นลูกมะเขือก็ได้นะจ๊ะ
0: งั้นน่าคิดน่าคิด

เสกศักดิ์ผู้กันทองนะครับนักร้องที่มีบันได3ขั้นเช่นเดียวกันนะครับไม่แพ้รุ่งเพชรแหลมสิงห์ด้วยนักร้องอีกหลายท่านอยู่ในชุดแรกนั้นก็มีกลิ่นฟางนางลืมโสภาใจดำขันหมากเศรษฐีสามเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงของฉลองผู้สว่างที่ทำให้เสกศักดิ์ผู้กันทองโด่งดังขึ้นมาว่าเป็นนักร้องแถวหน้าต่อมาเทวดาเพลงคือจุลตีตันทองก็ได้เพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงเอกเกี่ยวกับทหารนะนะอันนี้ก็ขอเข้ามาเช่นเดียวกันจากหมู่3สติงหม้อผลงานของอาจารย์จุลตีตันทองที่ได้ฟังไปเป็นเพลงแรกนั่นก็คือไม่ตายจะกลับมาแต่งนะเพราะว่าฐานอากาศขาดรักนั้นโด่งดังมากมายทีเดียวนะครับอาจารย์ชลธีทานทองก็แต่งให้เช่นเดียวกันนะหลังจากที่อาจารย์ชลธีทานทองปั่นสายันสัญญาไปแล้วก็มาพบกับอาจารย์มนเมืองเหนือนะก็เรียกว่าเมื่อครูเพลงได้มาเจอกันคราวนี้ก็ให้ลูกศิษย์ดังกันอีกโดยทางด้านของนายห้างสามชัยธีรพงศ์ครับก็ต้องติดต่อให้อาจารย์ชลธีทานทองแต่งให้กับเสกศักดิ์ผู้กันทองนะถ้าอากาศขาดรักไม่ตายจะกลับมาแต่งนะครับก็ฟังแบบฉบับที่เรียกว่ากันไปประวัตินักร้องครูเพลงนะเสกศักดิ์ผู้กันทองชาวอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับแหมอ่างเป็นทองคำเชียวคุณนะเรียกว่าอยู่กันทางภาคกลางตอนขึ้นไปข้างบนนะฮะเรียกว่าเป็น

ณก็ส่งเพลงเข้ามานะไม่ตายจะกลับมาแต่งรักพี่เสียดายน้องฟังผ่านกันไปเป็นสองเพลงแรกเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 แดดจ้าฟ้าฟ้าใสๆนะครับแหมวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวนะในช่วงฝนทิ้งช่วงนะครับมันก็เข้าใกล้ๆจะเข้าสู่มรสุมกรกฎาคมปลายๆนะครับลมก็จะเปลี่ยนทิศมาจากทางด้านของฝั่งอ่าวไทยกันบ้างตอนนี้ก็ฟังเพลงสบายใจสบายใจกันก่อนนะครับสำหรับรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาแล้วก็มาที่ร้านลุงเรืองอะไรยนต์นะครับบางดานสงขลาเช่นเดียวกันจากนั้นก็ที่โรงไม้พนาพันธ์ค่ายรามคำแหงสงขลาก็มีวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมากมายขอบคุณที่ติดตามและฟังที่คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการรักเพลงเก่าเราชอบกันที่ 88.75 FM VR Radio 88.75 ก็ส่งเพลงเข้ามา0843002556 0943563991เหมือนกับสองคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ฟังสิงหนครนะแผ่นดินบกนะไม่รู้อยู่บอกตรงไหนก็เพราะว่าการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งเรานั้นได้นำมาสู่คุณผู้ฟังที่ชื่นชอบเพลงเก่านะก็โทรเข้ามาขอเพลงชาละวันสัญจรอิจฉาตายายอเมซิ่งสุพรรณสะพ้ายสุพรรณนี่มันเป็นของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างสะพ้ายสุพรรณนั้นของเยอะญาติเยอะอีก3เพลงก็เมาเข้ามาครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังไม่เป็นการเสียเวลาก็ฟังเพลงกันต่อไปยาวๆกันนะครับกับชาละวันสัญจรเริ่มตะลอนกันจากโน่นแหละครับเมืองพิจิตรชาละวันก็ที่สุพรรณบุรีมาจนถึงปักใต้มีความเป็นมาอย่างไรก็มาฟังกันก่อนนะครับสำหรับเพลงจากบ้านปลายนา

กหนึ่งตำนานนะครับของคนสุพรรณบุรีเพื่อนซีของยอดรักสลักใจนะครับกำลังสร้างตำนานกันอย่างยิ่งใหญ่ในยุคนี้เสรีลุงสว่างนั่นเองนะครับจากอำเภอบางประมาสุพรรณบุรีบางประมาก็มีนักร้องอย่างพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณที่เรียกว่าเป็นพ่อเพลงแห่งเมืองสุพรรณเส้นทางชีวิตของคนสุพรรณเสียงดีเสรีลุงสว่างก็จะต้องต่อสู้ทำงานตั้งแต่วัยเด็กฝึกร้องเพลงนะครับพ่อแม่มีลูกพี่น้องถึง17คนกันทีเดียวนะฮะครอบครัวชาวนานะหนักเอาเบาสู้14ปีเนี่ยต้องทำงานก่อสร้างยาวนานที่กรุงเทพเข้าสู่วงการจากหมออาจารย์สำนิดลุงโรจน์คนที่ขายเพลงให้กับทางด้านของแสงสุรีลุงโรจน์นะนอกจากนั้นยังมีหมอเอื้ออารีและก็ประจบจำปาทองเป็นผู้สนับสนุนแต่ที่สุดก็คืออาจารย์ชลธีทานทองจดหมายจากแม่นะไอ้หนุ่มรถสูงเรียกว่าเป็นตำนานที่เขากับอาจารย์ชลธีทานทองก็เคยได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยในเพลงไม้เหลียวเทพธิดาผ้าสิ้นมาแล้วก็เป็นเพลงจากบ้านปลายนานะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันซึ่งก็ยังมี Amazing สุพรรณสะพายสุพรรณอีก2ผลงานเพลงที่จะรอฟังกันอยู่ตรงนี้ครับก่อนที่จะฟังเพลงต่อไปก็มาขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับก่อนที่จะเข้ามาครึ่งชั่วโมงแรกเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณจากผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาสุวิทย์บริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะครับอ่านบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ซ่อมเครื่องยนต์หรือว่าจะนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆโดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาสุวิทย์บางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากสำหรับปัญหาเครื่องยนต์นั้นก็ปรึกษาสอบถามกันได้0624565556เบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาบริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆซีเวนยีริเวนบ้านบางดานนะครับสมหมายคาร์เซอร์วิสและก็พันธมิตรก็คือลุงเรืองอะไรยนต์นั้นก็อยู่ใกล้ๆกันบางดานเช่นเดียวกันจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันนะครับเชิญที่ลุงเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245มาเที่ยวกันที่สุพรรณกันบ้างนะครับตามคำขอของบ้านปลายนากันต่อก็จะเป็นใครซะไม่ได้นะครับก็คนสุพรรณเสียงดีเสรีลุ่งสว่างกันนั่นเองนะฮะสำหรับเมืองยุทธาถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราชญ์ศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังเมืองยุทธาถีนี่เป็นเมืองสำคัญอยู่ดอนเจดีหรือเปล่าอนุสรณ์สถานนะที่สมเด็จพระเนเรศวรมหาราชกระทำยุทธาถีชนะพระมหาอุปราชาดอนเจดีปูชนีสถานนั่นนะก็เราเคยร้องเพลงปลุกใจตั้งแต่เด็กๆนะครับนอกจากนั้นยังมีขุนช้างขุนแผนวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องพระผงสุพรรณรุ่งเรืองเกษตรกรรมนะครับสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราชญ์ศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังการเมืองมั่งคั่งหรือเปล่าคนสุพรรณนะยกทีมไปอยู่กันที่บุรีรัมย์กันแล้วนี่นะเคยสงขลาคนสงขลาเคยสงขลานี่ก็ไปเป็นเคยของสุพรรณไปแล้วก็คงจะทราบกันดีนะครับเอาละครับ
มาฟังเพลงลูกทุ่งให้สบายอกสบายใจกันดีกว่า Amazing สุพรรณสะพายสุพรรณจะอยู่ยาเยอะแล้ว

ก็เป็นเพลงเอกเพลงดังของแสงจันทร์ดาวลอยนะครับสมาชิกวงดนตรีของราชาเพลงลูกทุ่งคุณครูสุรพศสุภเจริญนะครับสำหรับแสงจันทร์ดาวลอยเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังมากพอร้องโต้ตอบสาวสวนแต่งในเพลงที่ชื่อว่าไม่ลืมสวนแต่งสาวสวนแต่งนี้เป็นบทประพันธ์ของครูพยกมุกดานะครับซึ่งก็เป็น เรียกว่าเป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับสองผู้ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันสำหรับศิลปินแห่งชาติอาจารย์พยกมุกดาแห่งวงดนตรีมุกดาพันทำเพลงกับครูสุรพลหลายเพลงนะครับเป็นโสดทำไมนี่ผลงานเพลงของครูพยงด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีสร้างวิมานเป็นเพลงยาวลูกทุ่งกลองยาวก็เป็นผลงานการประพันธ์ของอาจารย์พยงมุกดาลูกทุ่งเลือดสุพรรณนะและก็อีกหลายๆเพลงที่ได้นำเสนอคุณผู้ฟังกันมานะครับสำหรับทางด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปจัดกันให้แล้วจากทางหมอยางสงขลาก็คือซอย14ลาดหลุมที่1นะครับฟังกันอยู่ทาง FM VR Radio 88.75 ยังติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงของสิทธิพรสุนทรพจน์นักร้องโด่งดังในเพลงลุงขาดป้าแต่ที่คุณขอมานั่นก็คือรถเมย์สาย4นะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับรถเมย์สาย4นั้นก็จะเป็นเพลงที่อยู่ในเว็บไซต์สักครู่หนึ่งเราจะนำมาเป็นเพลงที่3ส่วนใครที่จะขอเพลงมาในช่วงครึ่งท้ายของชั่วโมงแรกนะครับเหล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ก็เชิญกันได้สำหรับ0843002556 0943563991ครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการต่อจากสมัยคาเซวิตบางด่านสงขลาและก็มาที่รุ่งเรืองอะไรยนต์พร้อมทั้งทางด้านของโรงไม้พนาปั่นเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 074 314 357

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ขอมาพงเอาตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายนะครับยุคหนอพองหนอสำหรับเพลงของพจนีพจนีวันนะครับน้ำท่วมหลังเป็ดซึ่งก็เป็นเพลงแก้เผ็ดโต้ตอบเพลงของคนสุพรรณเสียงดีเสรีลุงสว่างแบ่งบุญให้พี่บ้างฟังผ่านกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่คุณผู้ฟังฟังผ่านกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ขอมาจัดให้จัดไปนะครับตรงนี้ก็มาเริ่มต้นกันสำหรับทางด้านของชั่วโมงที่2เรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนะได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านลุงเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ด้วยดีตลอดมานะครับสำหรับเวลาก็แน่นอนครับเหมือนเดิมที่เก่านั่นก็คือ17:05กันไปจนถึง13:00โดยประมาณนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังหรือจะโทรศัพท์08430025560943563991นะครับฟังกันไปคุยกันไปนะครับเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีเพลงเก่ามาเล่าให้ท่านได้ฟังกันสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งในชั่วโมงที่2ก็ขอบคุณที่ติดตามและฟังกันนะครับมาฟังเพลงกันต่อเพลงของพลอยดีสีฟ้าขึ้นเหนือสุดสูงสุดในสยามนะครับนั่นก็คือแม่ฮ่องสอนพลอยดีสีฟ้าจะบอกว่าสาวแม่ฮ่องสอนส่วนใต้สุดในสยามนะก็คงจะทราบกันนะครับสำหรับทางด้านเมืองที่ชายแดนภาคใต้บ้านเราแต่ตรงนี้ขึ้นเหนือกันไปก่อนนะครับพลอยดีสีฟ้าไปที่เมืองหมอกสามฤดูหรือเมืองในหมอกนะครับเป็นคำขวัญประจำแม่ฮ่องสอนหมอกสามฤดูกองมูเสียดฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงามลือนามถิ่นบัวตองฟังสาวแม่ฮ่องสอนครับ

0: เป็นผู้ใหญ่บ้านสลาวเหรอ
1: ครับ
0: มาประชุมทำไมถึงไม่ใส่รองเท้าล่ะ
1: มันกัดตีนครับ
0: เออแล้วเวลามีการมีงานรองเท้าไม่ใส่เดินไปเดินมาไม่กลัวจะเหยียบก้นบุหรี่หรือไง
1: ไปอย่าว่าแต่ก้นบุหรี่เลยครับเหยียบตะปูห่ายังงอเลยนะครับ
0: เก่ง

0: เขาว่าเมื่อคืนที่แล้วมานี่บ้านเสลามีงานใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วทำไมผู้ใหญ่ปล่อยเขาเล่นการพนัน
1: ที่ไหนครับไม่มีหรอกครับสาบานได้เรื่องการพนันนี่ผมหาไม่ให้เล่นเด็ดขาด
0: ไม่มียังไงตำรวจเขาบอกผมว่าผู้ใหญ่เป็นเจ้ามือนั่งกระยาวถ้วยไฮโลด้วยตัวเองใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อไอ้นั่นไม่ใช่การพนันหรอกครับเขาเรียกว่าจ้างดูลูกเต๋า
0: เออแล้วมีคนจ้างดูมากไหมล่ะ
1: หมดบ้านนะครับ
0: ดี
1: ครับดีครับ

0: เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยในผู้ใหญ่ได้พัฒนาลูกบ้านยังไงบ้าง
1: อันดับแรกผมสั่งให้รื้อสวมทิ้งหมดทุกบ้านครับ
0: อ้าวรื้อสวมทิ้งแล้วเวลาเขาเกิดความจำเป็นขึ้นมาจะให้เขาไปปล่อยที่ไหน
1: กลางทุ่งนาครับ
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: เอาก็ปล่อยในสวมมันจะได้ประโยชน์อะไรล่ะครับปล่อยกลางทุ่งนาเป็นการเสริมอาหารให้แก่สัตว์เลี้ยงบางประเภทถ้าเหลือก็เป็นปุ๋ยนาที่สำคัญที่สุดก็คือกันขโมยได้ครับ
0: เอ๊มันจะกันได้ยังไง
1: โป้เป็นนายอำเภอไม่น่าโง่เนาะพรมาทีไรมันก็เหยียบติดไปทุกทีเมียมันก็ด่าทุกทีเหม็นบ้านมันอ่ะตอนหลังก็เลยไม่กล้ามาอีกแล้วครับ
0: อืมแล้วชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีไหม
1: ดีครับถ้าท่านไปดูตอนสักสองสามทุ่มเนี่ยนะครับนั่งกันหัวดำปึดพอก็คนนั่งดูหนังนะครับ
0: เออดี
1: ผมก็ว่าดีครับ

0: ผู้ใหญ่ทำงานดีผมเลยมอบรางวัลให้
1: นะนี่กล่องอะไรครับ
0: รองเท้า
1: โอ้ผมบอกว่าผมใส่ไม่เป็นก็จักจะสื่อมาทำไม
0: ในนี้มันเป็นรองเท้าผู้หญิงผมให้ผู้ใหญ่เอาไปฝากเมีย
1: อ๋อแล้วนี่อะไรครับ
0: อันนี้พลั่วอันนี้เสียม
1: ให้ผมเอาไปทำไมครับ
0: เอาไว้แซะดินออกจากเท้าผู้ใหญ่ก่อนเข้าห้องประชุมนะ
1: โอ้โหดีแท้ๆครับเอานี่ครับ
0: อะไรล่ะ
1: รองเท้าครับ
0: ซื้อมาเหรอ
1: เปล่าผมเก็บได้นะครับผมใส่ไม่เป็นผมก็เลยเอามามอบเป็นของขวัญแก่ท่านนายอำเภอ
0: ดีดี
1: ผมก็ว่าดีครับดีมากเลยครับ

ก็ฟังกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับจากค่ายตำรวจตัวชายแดนสงขลาส่งเข้ามา3เพลงสำหรับทางด้านเพลงที่คุณนำเสนอกันเข้ามาสักครู่นี้ก็คนขายเลือดนะครับก่อนนั้นก็ผู้ใหญ่เริงและก็ยังติดการงานเพลงนพปครวนของกล้วยพดแพสุพันที่จบไปนั้นก็เป็นอาชีพหนึ่งหรือเปล่าในสมัยก่อนนั้นก็มีอยู่จริงนะฮะในยุคก่อนนั้นเขาใช้ระบบคลังเลือดถ่ายเลือดยังมีระบบบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจประมาณปี2512นะก็เป็นจุดเริ่มต้นค่านิยมซึ่งทางโรงพยาบาลจำเป็นจะต้องซื้อเลือดจากประชาชนทั่วไปจึงเกิดกลุ่มคนที่ยึดการขายเลือดเป็นอาชีพหลักนะนะก็เรียกว่าสำหรับเพลงของกล้วยพดนั้นก็เป็นเรื่องราวของคนขายเลือดที่น่าสงสารสำหรับเพลงติดค้างกันอยู่ก็นปภ.ครวนนะมาถึงกลางชั่วโมงแล้วครับเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับชั่วโมงแรกผ่านไปชั่วโมงที่2เดินทางเข้ามาตรงนี้ก็ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงสำหรับชั่วโมงที่2ของเราขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันให้ได้รับการสนับสนุนจากสมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านนั่นเองนะครับหาบริการซ่อมเครื่องยนต์หรือว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายผ่านหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้นะครับโดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาโทรศัพท์สอบถามปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ก็ได้ครับ0624565556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-11 บ้านบางด่านนั่นเองส่วนร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่รถยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบฟังนปภ.ครวนกันต่อ

0: สันก็อยากได้รถเบนซ์หัวนั่งไม่ใช่สันก็อยากกินแอปเปิ้ลสันตัวแม
1: ่ต้องอย่างนั้นเสียด้วยอยากโด่งอยากดังสมใจเรื่องหน้ามนต์

คุณอาชั่วโมงและก็นางเอกสี่จอนะครับของสายันสัญญาส่งเข้ามาจากริมคลองสำโรงนะครับพร้อมทั้งยังต้องรอฟังเพลงกันอีกสำหรับขวัญใจมาแล้วยอดรักสลักใจหัวใจให้จองของเย็นจิตพรทีวีนะร้องที่มาอยู่ทางภาคใต้อย่างไรก็ตามครับเราก็นำเสนอคุณฟังกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีเพลงเก่าตามคำขอกันนะในเพลงเก่าเราชอบสำหรับ FM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสและพันธมิตรก็คือร้านรุ่งเรืองอลายนพร้อมทั้งโลกไม้พนาพันเยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างรวมทั้งมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบ้านประตูวงกบหน้าต่างนะบริการส่งกันถึงที่นะครับสำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพันโทรกันมาได้074311725 074314357นะครับสำหรับเพลงที่ยอดรักสลักใจกับร้องในอดีตนะครับนะมาฟังกันเลยดีกว่าครับขวัญใจมาแล้ว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com
1: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
2: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
1: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
3: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช้างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
4: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.comคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com